คุณนี่เลมิมิเรวเอวอร์โกมิยานิบันดัมเลมิมิจีริเอวาลุมิยานิบันดัมเคดีมิเคตีมินันมิวูลางโกวันเดียมบริเดเคตีมาอาราบิซาอุดิอาระเบียา